0: skat em wa le skat ki em yu malin skat an gi pli le ni dir kom im ru kom chong he thau sa ki institutional home gi la ne gi yung gi kam ra ai gi le ki tel gi ye gi u ye le de e he che tu the tip ka smart tung du gi kam ra mur kam te ga te ga poor living condition yong ki le ne ga ru ma um trit ba ki le ne ma um pa ba ki ha u yo wa u chai u kya kam te se yo ko yo jinger ka be yo kam te te ni ti da nga mu ro ong wa ni da yong gi ni eman kam tu gu pen chong yang yung ai gi ki ha hado u ga te ki em lock em jo ri ki tang um po lu ti gi me me li bo me li tho gi da wa na na socially ha ji nge im lang sa alang kam chong yung ai han he jing skiet tang kwa wa gi ulai kam ki te u ro sa bon ja he ji ta wi kli beren kam tam gi tu rap du na da rap melin chim go bu gi gi ni gi ro de ne te ga man na ko la da pa pi ki de wum pu sia tho la ne de wes nia tho i ha i kam ha gi ni gi bru pa na ri ngi le han pi a de em kam gi ni ni kin ja abuse ta wa ta man aware we han pi a em hi la ka lu ti ko yo ai rap ki lang ba ka an ga kanun la da ki khon em wo ha ki ru ko ma ta
1: ta ne ga le yong madam nang em ko pu ar la te jag abuse mom ke begini given her ta ma jo ngat ni lor ang rektor
2: ne lang yo ngat e no e no anagi nuksa nagi nuksa ki va bon sen i vajia tang memo pen chong tre ha ye te i jing vajia ha man lak yung gisam na nuksa nu kong va jo cham ha la da ka khon la ne u khon chim ju bor ko ye ka pension la ne ka paisa yong ka be u pa ka ni le na man ko ku wi na ki ban ta ki abuse ne ba ka abuse ne i kin te ne jing mot abuse ka abuse to ka wan ka jing le ne ka jing wom em u le e ka wo wan ra ye jing man so
1: ba mto du ka di dari cho he
2: mto du ka di dari cho da ta ga ye jing mot jing per kha da ta go ye economic sur ka ma ong gi ka jing yo jing sep financial ma te ka da ta go ye ka yung ka sem ta man กำเฮเตดาวกันนี่ก็ abuse แม่ชองก็ดูกัดให้ตะดูกัดให้ก็แมทกับผัดแต่ชองก็วันไรวันในวันอีจิงมันโซอีจิงแอร์ละเนอีจิงจันจาร์มอยากับรูละเนอุบรูแต่แมนให้จิงเอ็มยองกีแต่กำมองอันตุยนุกซาละได้กันนี่กี่คนชิมกันนี่กี่กับเป็นชนกับเบยุปาก็เตะละเดมันก็กวีในกีบันตากับ abuse ละเนก็จิงชาละเบนฮักเกลียงกับปอยซาก็มันละมันกำก็อีคอนมิก abuseก็ว่าอาร์เล่และก็วิสก็สกุบิวเอร์ก็นุกซาและเด็กก็เบย์ก็ว่าเด็กเต็มแมนมะก็ชะกลัมเบนชะติมก็การมดองก็ด็อกเตอร์ตูก็ชะมาชะติมให้กิขณะว่าแหกันนี่ดูบุญกิวแอมเดียวติบอุบรมมะอยากกิว่าแหกแต่มันและเด็กแอมก็เตะก็บันตาและก็ชะมาชะติมมันก็สิ่งฮัดดูว่าเด็กเป็นสัญญาวิกเตะกิบรูเต็มแมนว่าแอมเดียวสัญญาชองดอร์ชองชุฮักยุงเซมสัญญาวิกปลีมแอมชองดอร์แอมเคนกอร์ดีกิยุงเซมหอมสัญญาสุกเดย์ก็เตะและเด็กมันก็วีนักอับิวส์บนเซียนอีกำกิขณะคารวัตกีได้แห่และแม่มูประคัดยังไงกะ
1: ตั้งกลัมีแต่กลัมไป
2: กลัมให้ตั้งกระเตะและดมันก็วีนักอับิวส์ในบ้านกระเตะกตาก็ยังมันเซียนมันกตาเองมันเซียนและกระเตะและก็อับิวส์ก็กตาเองมันเซียนก็ว่าด่าบางอิมมชันส์และเนี่ย psychological abuse มาแต่ก็บันทากว่าสัญญาสีตามต่อบนในกินี่กับอับิวส์กีว่าเชมและเนี่ยกิจิงชาและเบนจียากิปุ่นในยุงละเซมมต่อดูกัดชะคิมชะเล็ดมาบนเซนฮะบนเซนจียากระปุ่นให้ยุงเซมฮักกิรุความว่าบนเซนคิดว่าในยุงเซมมันเล่นเนาะกี่ยัยแคมรัมคิดว่าฮับอุปจุสมาร์คำตามภายในกับประเทศไทยโฟนกับประเทศไทยเทคโนโลยีจะเอกิพลิสเมนอิตาลีดาวก็เตะเลวันเนาะก็ฮักวินก็อับิวส์ก็ว่าเป็นสัญญาลังงามก็ว่าเป็นสัญญาเซมันก็ว่าเป็นสัญญาสีเย่มันเซนี่โอเคอิตาลีดาวก็อับิวส์มันกี่คิดว่าบนใจบ้างกับอับิวส์ฮะ
1: อ๋อไปอีมันชิคาตูทั้งหมดมันพูดที่บีอังกฤษเยอรมันอังกฤษตะกี้ชาเล่เป็นจะบุตรกันกระดัดกระชอนะฮันเปียเตอร์ลักตะกี้จึงบุตรจึงประคัดลักตะกี
2: ้ในภาคการกำมีอีดีอีและที่พี่อีลำเอ็มมีวัดกับกอดอันได้กิจบรูตแมนกิจมันเซนสติฟิเดฮัดดูจึงบุตรจึงประคัดอีกิเพร์กินะกิวดังบนเซนกิรับกัดดังแห่แอมปอยแอมจึงดูนายกิให้สัญญาให้กิจกอร์และนี่ให้กิขมัดแต่มันกำเตให้โชว์และอีจึงบุตรอีมันเซนยองกิและรับเขียนจริงหมดจริงบัดคัดกี่มาแต่ดาวกี่ abuse มันกี่บุญกี่จัด
1: แต่ก็มันอุลเลอเลอร์เชมีว่ากินกี่บรูกูเดเฮร์ตามหมดชา abuse กี่นี่ชาเล่เบงกี่ก็มัน identify เรนี่ก็มันอุลเลอใช
0: ่ง่ายจริงเชมยองงานองบุญกี่กำกี่เตยอยู่ตัวองพี่กำตัวเรียกลำน้องตั้งยี่วิจริงแอนองงากว่าเอาก็มันอุศลบิกี่ขณะงูบอยลังบาดกันนี่ก็ awareness ว่ากี่ขณะเรนี่กี่มันเบย์เรนี่ปุ่นกี่ใบวสรมแต่องกี่ธาตุกี่กี่คนน่ะมันติบหาดกัดวันวิวปุ่นสัญญาวิกิหาดกัดแต่ดังเอ็มกี่วชัยอยู่เป็นหาดกัดประหลาดงาติบีแต่น้องเฮนรี่มี
1: กี่ปุ่นมีชะบา
0: เอ็มลาดที่มอ
2: กระลาดมัน

0: วีนากีล็อกวอร์เรมเนาะแล้วก็ตายก็ทานมาสงัดแต่ประเดี๋ยวสาวพายพิมพ์มากันกับโปรแกรมยองอีกากิซานวันนี้มั้งก็อังเอกนี่ก็โปรแกรมตัวชิพังยองกีล็อกกีวอร์เรมแต่หากนี่ก็โปรแกรมจุยย่อยว่าปลุกจิ้งหมุดมั้งว่ากีล็อกน้องเร็บแต่คำจุเละว่ากีนักเรียนยองกับทางสหการและดวันบัญชีกีชิพังกีวีตุวันมั้งกีการเร็บการเรียงแต่คำจุเละว่ากีวีตุวันกีการเร็บตอนนี้ประเดี๋ยวสาวพายพิสุจิเซียนหากนี่ก็โปรแกรมยองอีกากิซานวันนี้แต่หากนี่ก็โปรแกรมย่อยอยู่ประชาอภิว่าอย่าขนาดอยู่ประเทศอยากจะพังกับเรียงยองพี่ให้กระตากชนองยองพี่ให้กระชนองมาสังเกตเฮนี้ประเดี๋ยวสาวพายพี่อย่าสดังหน่อยกันนี่ก็ยึดกลับยองอีแต่กว่าเอากุลีวันกองนี่ก็เรียงยองพี่มอกี้เด็กกี่มารกี่วดาเรียบพี่ให้กระตากชนองยองพี
1: ่ขับเรือชิบวนนำตากจึงประเดี๋ยวบุรมยองพี่ยังอาศัยกันนี่ก็ชแนลยองพี่แต่กามิถูกขจังงาวันเรียบกับเต๋อตัวสิ่งวะจูเรียบหากะชนองยองอีมอวันดาอิมสกี้ยอต่อนักจึงเรียบสิ่งดอนฮี
0: อ๋องพีอุสินว่าระบาปีกระตายก็ชนะยองพินได้ไ
1: ห
0: มฮะนี่อุสินกำองกิสินเนี่ยบนใจกี
1: ้
0: ยี่ปีขนาดยิวยิวใจสินว่าระบาปีกระตายชนะยองพี
1: งาอุสินฮีว่าระบดังะต่อโลกาลตัวเต้าโลกาลนวันโอบุนเซียวต่างหากบุนเซียวและคลันพาวกันนี่กะอารมาเซนมะต่างว่าคำเต็ดฮีหากาดวายเดชินแต่มันกำหาคำว่าองฮีอุสินเป็นอะไรนั่งปองได
0: ้อ๋อไม่ได้ระบาปีกำองพีอุสินโลกาลองพีอุสินแห่นได
1: ้ฮะสินแห่น
0: แต่ให้ตอนว่ากันนี่กะระบสินมากองระดับภาพีตาฉลองมาสกันได้แต่ยินี่รู้คำรับสิ่งคนนี้ก็ว่าเอ็มกิจิงเฮกายวิโยพีนะครับมีกิจการเทรนนิ่งนะครับตระหนักยองสอดการ์โมคนนี้ก็จิงรับยองพีหมดมากกว่าบุตรพีนะคือว่าแห่คือว่ามาจากมา
1: โอ้ที่เหตุแต่แต่มันเป็นอาร์ใจได้ประชังระดับเกรียกี้ในกองแต่มันระดับว่ากาสไตล์ว่าบุตรพัฒน์นะคือว่าแห่แต่ฮัดินี่ตูนวันแต่วันวันคิบรู้กว่าน่าสอดการ์ที่จิงเฮกายกี้แต่ก็แต่ก็รู้คำเฮกายนวันยองสอดการ์แต่ย่อยว่าชิบุนเอ็มกิจิมันต่อยหากแต่กระเร็บกระเรียงอย่างนี้ว่ายิวกูชพรังขจักมันรับลัดกับปิศาอุยอตังว่าอีใต้นวันอีจิงมีอีกองเต้าควันนวันแต่มันบุนอีจิงมันต่อยนิมหาว่าเฮกับโปรดักชันกับยองเต้าสุน
0: ก็แต่มาแต่มายี่พี่คนนายีกำยี่กิตะกี้กินจ่าเทรนนิ่งมอกี่ว่าย่อจิงฮิไกพี่นักตัดสอดการมา
1: แต่ย่อยพี่ขจักคำว่าแบกเบียงชะเด่นมั้งนั่งนี่ก็เริ่มจุฮิไกอีแต่มันอยู่ทงสุนอุเฮแต่ฮัดินนี่ตู้มันได้ทงฮัดินชีอาร์บานายเลยเนี่ยอาร์บานายชิตินมันได้แสดงมีขมันแต่คลอดในอีกีไตเบย์มันได้คลอดอีกีไตเบย์แต่ได้ไตเบย์แต่ย้อนน้องให้ตัวชิเซียนแต่ได้ย้อนในวันนี้อุซูในวันนี้กับใบน้องสิงห์และทุกคนน้องแรปอีหากว่าเวิร์คโลและในอู่ดัดขันดาวแต่ฮัดินนี่ตู้ก็จึงรู้จึงมันต่อยในวันยองกันนี่ก็จึงคลอดเบย์ในวันไว้ย้อยบนเซียนว่ายับอุสินวิเลยับอุนิบะมันนักคลอยกิตายไปแต่เดปันทุดเดปันดึกอีกิตายคอนยองตายอุสินถ้าเราคำเตยยับกี้คำว่าอินุกสามะให้อีกิบรู้ละแล้วด่าจ้าว่ายับหนอกระใบให้ปอดวดังเขียนนี่แต่มันอิมตลอดอิมสวายอีตายคอนยุรกรมละเขาจึงท่องละแล้วด่ากระปอดวดังลงอุขยันหน่อยกาตายกระใบและในกระยาอีกาตายกระใบอุตายคอนอุปยิโรอุตันบามเป็นโอเยโอแต่กัตเตแต่มันอุบัติลอดอุสไว้แต่ยิ่งอิมสตีอิมสตัดและนี้ยับหนาวแต่กิจงวันรานวันยังสอดการมันแต่จิงไก่ทำไมต่ออยู่ทงวันนี้ดาวสุอินยุเขียนแต่มันดาวทงอยู่ดูเต้าเขียนมันลูกเดียวคลอใบแต่มันดาวดำอยู่คลอใบตัวใต้อยู่คนและมันมีขมัดอู่ตัวเดียวบามกำมาดังตลอดอู่นางบามขังงูนาเลียงยังกับใบวินังทุบบามขังงูตะกัดหัวโตอีเฮอิร์ตายองอู่ตัวใบยอดได้รู้ยักษ์เนบามแต่มันตัวใบอุสักกับอุบัยฮีตัวบามและนางเดียวอุเรนิบ่าวเขียนอู่ตัวคนวันแต่มันดาห้อยแต่ร์ตายองโอแต่โอปนัดตันบามเฮยปนัดทุ่เฮยแต่เทียดยองโอดิจึงสุเทียดยองโอมะแต่คลานูเฮปลุงโอสง่ายโอแต่เต้ต่อกระจึงมันต่อยเอาย่อเอร์กาคลอใบย่อรุดายอาร์เซนรุดายดูชิสินต่างว่าอิตาอีคอนนวันแต่มันอาร์ชาเลชานวันเฮกีปลัดบันิกาตายกวยคลอใบ
0: เอาเต้ต่อกระจึงแพร์มอดิจึงมันชัววะพี่เทรนนิ่งวายอพี่นะครับเลี้ยงเป็นเชียงกันตันhorticulture mah ta mau kru ni ka jak hai to anwa ka rukom thungan yong ni usin mah ta ko akuline phi mut hakipori sedang pi urap yong ni usin mut na do nu benahi wai wakat wan benai yo ho khlon pi yo yi pi u uchalanan
1: ning kong ning sham sedang chwai to na ka jing pen khuj ya ka thau bah mah ya thau rat thau yang ta sedang ni do nu benai chpau le ni benai khat wi thwat ya ka klo ha de nu na dap thwat ya ka klo te i u yap ko ha de nu na dap yap ko แต่เอ็มก็ปอร์ก็ปอร์ทังเอ็มก็ปอร์ก็ปอร์ว่าอีอูยกปวดอู่กระบวนซินฮีแต่มันว่าทังนี่ดิทัง

0: Mana dia berhutang, takat hawa benar ini kong, tak sedang puk ia kendau. Mana dia sedang puk, dan kamu orang puk stong mah. Tak hadin yang kecing puk stong nawan, tak iyo, kam tu hiya, yu hiya bayu stong, klem na tepiak, nimpah yu lat o, miklo. Takat mana puk nawan sikit benar wale, sedang sikit perdi yang benar wale, sedang wani kat teh so, chan. Hadin wana dia berhutang chan, tak sedang wani utong. Tak hakan ni gar kom tong le, kecing hikai temi yang sorkar, I ke I kelat yo, hikai ke I yo le sweet treatment. Tak kemud ha ke bau sumari usumbi cua thongi. Cua thongi teman wi cuai ha ke bau kadawai ha ke mua ci pau minit. Tak hadin ni teh thongi.
1: Mereka teh tak ke rukum thong yang us in mah. Tak mah hai toan wagi ke mau mah ke garap keriang hi bon sien ju I ke kisbon deh. Tak ha warap yang us in. Piju MK bagi sport mom memo wes ko bile ka sarkar ka di depan chulur bahagi nong rep mo kam ong le no e fertilizer mo kam ong chna rik sport di hi te haga ta ka chuna yang pile perchang pi mo pe mo
0: nga hi ha ka leng yong a semen nga de emi jing pura puthi ba khien ka do yo ka ka ka jing hi kai basic mo te yu snya hi o wa si ga da wa chemical na mata ga khanda ko chi em te nga wa rep an wan hai thao yong a hi semen sya ma ya gi thao yong a tem em kwa uculor le ni uyap nak khanda hadin kat tukat ni snem don hi kadwa kam te te hepor warap ni kong la de yo adi thao yu man chra klem da e da wai klem da is bo klem da e ganu gunu ko jaj jing bam mo kwa tam nam tau suin lu ka te don hi ka pai ka thang na yo ngi te jep don hi da man sbo chwa te la to anu ni thao yu te hepor em tha tha wa myo tha bi ram te rap yang haju ithao te kadwa rap yang haju ithao teman e yan wan daga ni ka sbo aj masi le ni da ka tu ka sbo cheing kata to ki weye pen em kam ta hadu gini ge dawai khnyang la yo lai hi u si khandao tanga ju e ya de gini ki wo e gi na leng ga tanap sarkar ma we jing kai gi ong gi wo em gi tu gi bio fertilizer ta le ni gi bio pesticide kita wo man gi u ni u sedemna suwa u trichoderma ma teman kita to ki dawai ki pen em kam mi ha wo pen sbo le ni u le si treatment
1: sia suk ha mai di jing ben che yang pi mo hai to wo ong pi wa เป็นเอ็มกามบาพีกับท้าวทุ่งยองพีเด็กกับสบอกับเป็นมีดพีกับองค์กิจเชฟมั้งกีพลังกีรเนมมั้งแต่ชาวสุขฮะแต่ใช้วิละกว่าเอาคลีให้ตัวอันว่าอุ้งอุ้งอินว่าเรพีให้ตายมั้งว่ายี่พี่คุณนายอีมดเดบอนส์เนมมั้งเรพีมั้งเป็นมั้งยองอุ้งอินให้ตากับท้าวยองพี
0: ง่ะกับท้าวยองอ่ะให้แต่มันดังนี้ดังลิสเนมถงอ่ะแต่หากนี่ก็ลิสเนมแล้วอาร์สเนมชิสเนมดันฮิวถงอ่ะฮะอุ้งฮะอุ้งชระเห็นตัวกัดให้นี่อาร์สเนมนวันแต่ถงฮะก็ยุติแต่ก็ได้ทงหาดิวเตนวันเตเอเดกะอันมาสิแต่ไงโยเฮจิงโยยองอ่ะแต่มันอิจูฮิกรุกอมมียองสิงอ๋อบุญกิจิงกายนิจิงกายยองวริมแต่มันองกิอีวะฮอร์ทงฮิจูอิทาวกัดอุสิงแต่ว่ากิจิงเลยองงานวันคำว่าเล็กเอ็กซ์เพร์เมนต์ครั้งงอคำว่าไปครั้งงอคำนู้นจะรุกอมมันแต่เช้าวันนั้นว่าฮอร์ไปก็ทงกับฮิจูอิทาวแหละแต่ช่องหากบ้ามีเอะแต่มันหาเอบ้ามเอ็กซ์ตร้าโยกจังแต่มันอีเดกะเตะสบอันมาสิแต่ขันดาวแหละมีอับฮิกอสี่ลำสี่ก็ตัวจึงท่องและเมียดบาเหวทีวีและมนุออร์แกนิกมาได้โออ๋อดูกันนี่แต่มันปุยอยู่เป็นติมิดบาอยากจะกี่มาร์ออร์แกนิกทางว่ากันนี่นวันให้จึงปฏายสตาร์ทกันนี้สิ่งกินองบามกินองเทศและกีดสตังกีถุยกีเตกีมาร์ออร์แกนิกนิมหาว่าได้จูร์วอร์เรกกับจุดกับชิตอมวัยย่อยในกับบามกันดีมั้งการว่าคำเตะแต่มันยูรุตีวันนี้จะพรางและลงบากีอินโฟเมชันว่าเพร์ว่าเพร์กีมีเดียว่าเพร์ว่าเพร์ยี่กีอูเป็นเช่นมีกระแตกยาวกว่าฮัตยองกินี่กินมาร์ออร์แกนิกนี่ผ่าฮัดูกันนี่อยู่ออร์แกนิกและนิวเคมีเกลและอุมารีดังชงหักจุกกระดอร์แต่ยูรุตีวันนี้ชั่วพรังอูยี่ชุ่ยชุ่ยในวันอุดรไอหักกระดอร์กว่าเบียงหักกระดอร์กว่าเบียนนักมันตายยองกิตากินมาร์ออร์แกนิกนมาร์ว่าก็ก้อยก็แค่ละยารับก็แต่สกุลกินน้องเร็มในวันอยู่จิมันต้อยกินเป็นอีบอร์กีน้องเทียนน้องได้เป็นกี่อีบอร์กินน้องเร็มยาวยี่กี่อุรับชั่วชั่วหากแต่กับว่ามันออร์แกนิกคำว่าปัทไทยองริมลังเดมะความพุทธิบีแต่กับดวายเดชินยูรุตีว่าแต่อุ้ยจิงเฮรับก็ยาวบุญกินองเร็มว่าฮัดูกินองบามแล้วไล่กินกับจุดชิตอมไล่กันในกี่นู้กันนู้จิงกระต่ายกับเพร์ว่าเพร์หากเม็ดกับผัดเกี่ยงกี
1: ่แต่มาให้ความองพีเด็กแต่พิจิบุญอเมกีความรับยองนู้สินได้แต่ก็อันคุณพี่มุลุมาลาให้ตัวอันว่ากจิงรับยองหมดกามันเชมพีหมดเอ็มยี่กจิงเอว่าตัวโคมาแม่มาหาเรื่องพิจารณาสิ่ง
0: โอ้ก็จริงเอ้ยนังชัวนังชัวก็จริงเอ้ยแต่ต่อกวีฮีต่อก็แต่ก็จริงหยับสเต็มแต่ก็แต่ก็จริงหยับสเต็มแต่เด็ดทิพย์อีกแก่ก็ดาวบะแต่ต่อว่าคลอบเบย์นี่ผ่ามันได้ไม่คลอบเบย์แต่เวียร์ก็แต่ก็จุดสเต็มออสเต้เอ็มฮีก็แต่ว่าก็แต่เละกันนี่ดังยิ่งเละอยู่ทุกจริงทิพย์โชว์มันคำว่าดังแรปขังงังคำแต่ดังสเปรย์ขังงังดังปูเร่ขังงังฮัลโหลเอ็มปูเร่สกุลละปูเร่วันนี้ฮะท้าวแรปแต่ดังทุกชั่วชั่วอีกหลายกลุ่มที่ดังกลีพังกับจริง

ตลอดในที่ว่ายองออกมาชมหามุกเตอีไรเวเอประยุสันตุกิสะดาบียงอีปอร์วปุ่งกุดนออียังนี่กับโปรแกรมกูดวันจะไปนักอากาศวานีจุ้ย

0: มันตลอดอีเตยประคัดประเด็นเชมีวะตออุคันโรนักนิกรตาเดสดังอูฉะงบฮะกี้กี้กี้ตกี้ยองประทายกี้ว่าเมียตอวะเรวะกะจิงเอ็มกยองโอแต่ให้วิลยังอนเชมานีวะตอว่าอุคันโรฮะกันนิกปอร์ละเดเยอุไลฮะกันนิกลุติกวะบะเยอูอุมันตออัตติยาร์ละเนอุมันตอวิวะวันระยะกจิงกะลายะโอยะละเดชิเมยังก็ยงก็เซมยังโอยังก็ชนองก็เท้ายังโอวัดยังก็รีกยังโอเลยเยอวันระก็จิงกันละยาก็มันเร็ดมันกวี
1: เจ้ากองดูบ้าน
2: คุบเลยจะบ่นอีพีกองบัดกำจุเลยอีพีกินองสงับยากันนี่ก็จิงยากรันยังอีชพังคุณรู้ว่าเยอุกำเตรย์ก็มันเร็ดเลยนี่อุคุณรู้ตัวเต้าน้องเซนดูยังก็มันเร็ดมันกวีกัดกำมิสเนียวทุยยังอ่ะอีปอร์คุณรู้ตัวอีปอร์ว่าเอ็มดอร์ฮัดโดกัดแต่กัดแต่Kambo ong uwi no kinong sa anyo wa pao nam yung ka South Africa o Nelson Mandela da ong o. Youths of today are the leaders of tomorrow. Hek tin panar, ki kandro kalot wa kate man ki kinong ya kamat yung ka manrit man kawi. Hawa ong kentin kandro jing mot irta yung ubru ne long kena cha ite iman iwa da kandro uya kate karta ka yung owo snyaw to u ihewan ulay ha kaluti kawabhane kawasi.กัดกามิสเนียวตัวยังอ่ะตัวอิตเต้ตัวอีจิงบตายจะพังคนรู
1: ้ตัวกองดายาก็ยิ่งอมอายตัวคนรู้มั้ง
0: ตัวเฮียกล้ามีจะพังคนรู้และเนกคนรู้ยิ่งเชมนักตายองกิขณะมันระดับกี่ขัดเลสเนมฮัดดูอาร์พาวโซสเนมจูอ่องีว่าตัววากินกิขณะตัวดัมันกี่กิว่าคนรู้กี่ขลุดกี่ว่าปุระแต่ฮักการีอินเดียยองอีวันThe chemi kat kam kani ka jing khen ka wada e da ka national youth policy ha ka hao arajar le. The chem waya ubro la ne ukhna wada em na do khat les na mirta ha do le pao sans na mirta. The chemi o wata wa manu kao khanro wa pura. The ile wa ha ka riyong I chemi ha do le pao sans na. I tip I wata wa kani ka jat bro yong I ha kani ka riyong I mani ka jat bro ka wa yar I jing mut jing perkhan.ในใจดาวอุคันโรและในอุคันนาและกันจ่ออุชัดโอกิเลพาวสันสเนมเกิดตาและมันอูบรูอุดเอ็มกับจิงกิดเคลอุบรูว่าเอ็มกับแต่กับจิงก็ได้ชงเขียอีติมันอีลงโอวัดและเด็กกับอุกิกิตาเกิดตาเดบอนเดเลพาวสันสเนมและเชมีว่าต่อโอดังอีมันเซนยังโอดังมันอูว่าคันโรแต่หากัดกันในเกิดตาเดเชมีว่าอูและในกับคันนาคันโรเดมันกิคันนากิวยาบอดกิวิยาเบะยายีวัสเนียวกิดกิเดบอดกิยายีวัลเลกิวิตวันได้ว่าปัดกิชักกิทีวีได้ว่าเยาะกินักกินุกซานักกิโซเชียลมีเดียกามามันกันนิปวอร์เดปัจฉังกิกัดกามุเอ็มอุเอ็มกัดกามุเอ็มกิตายกิวัดเยาะกิเดปัจฉังกิมันเนยกิกิขันโรกันนี่กับจุกกันนี่มันกิกำเตะเดกว่ากิเอ็มมีแต่จิงเอ็มอีวัลเลลอยเวเดกว่ากิวเลอุปนิสัยยลเดียดกิตาคิยิกิยิกิกว่ากับปัทไทเอ็มกว่าปนหุนิกิเดียแหละกิว่าเชมกับจิงกิดเคลปันดกิยิกิฮีเดจิตกิยิกิปรลกประจอร์กิวสญาเวตจิงมดเดปัญโยกิเลยอคอร์จิงลองว่าเอ็มจิงกิดเคลกัดอีว่าเอ็มอีว่าอีว่าแหละกิเลมายอกสามเอ็มเดียวกว่ากิวเอ็มอบัตไทเอ็มเดียวกว่ากิวเอ็มว่าอองยิกิในภาคกิสญาวกิวตอว่ากิเดเยกิปันดกิยิกิฮีแต่หากันนี่กับจุกันนี่เยอองว่ากิขณะคันโรฮีดมันกีกีแต่กีว่ากีว่ายะแบบฮะกามองกีให้เตนองไว้หมดอุอิมิเตตกียายวันในวันแต่ๆนี่ว่าอีบอร์ยองกิมจ่อกีแต่ฮะดุว่าเยื่อมันยากกีชวนเล็ดแล้วจะต่อเจ็ดติบกิวเจ็ดอีกลุติกว่าบ้าและกูกีจะขมัดให้จิงเอ็มยองกีดับในแต่ได้ย่อยและว่าให้เลี้ยงกระปอร์และกีขณะดติบกีดติบกิวแข่งยากระปอร์กับแข่งกอร์กียากระปอร์ยองกีให้ว่าอีวันอีวันอีว่ากว่ากี่ให้จิงอิมยองกี่ตัวยอกี่ในใจดาวกันนี่ก็ปอร์และมันก็ว่าคอร์ดอริกี่ให้ดูกันเตะกันเตะให้จู่อีปอร์และเชมีว่ากี่คันโรกินกิสงี่มันกี่กิตากี่บรูกี่ว่าเซียนกี่ว่ามยอได้อีปนเบียกี่ว่ากี่ว่าได้เยวยาและว่ากันนี่ก็สตัดปัทไทยกับปัทไทยเทคโนโลยีก็ว่าอีประธานกี่ว่าได้รับแห่อิรตาย่อยว่าต่อว่าอีมันกี่บรูกุสัดเดนฮันไรกี่คันโรกันนี่ก็จุกกันนี่เยกี่เขาว่าไล่ดันกิจวัตรฉันนั่นแหละอันไรจะเบนยองกีคติกกะกีและเนยเยกีอูกำองเนาะอูปัญญาฤทธิ์จึงหมดจึงประคัดยองกีอีวันนี้ว่าโยกีให้ตู้กีเยกีอีวันก็ได้รับเหตุตาอีรับเชมปอร์ไกอี

0: อุปนเฮยเตจะเบียนยองเยวิดยีดีโยหันไรอุคันโรวะฮะกะปอร์กอกะนี่โยยต่ออุคันนะและเนกะคันนะคิวดะปรอสเคียดอีจะเบียนยองกี
1: แต่กองไว้ละอันมอสไอวีจิงกลีกว่าอุกลีพีอิเลมไอนี่ปอร์คันโรมันอีปอร์อีวะกองสันตัมฮะกะจิงอิมยองวีปกวีและเนกะวีปกวีกะปรุ
2: แต่กำมดอองยีกำมัดยองอันนี้กะจิงยากลัมว่ากะปอร์คันโรต่อกะปอร์กะว่าอุซันดอร์ยากะมันเรดมันกะวีแต่กับปอร์คันโรสเขียดมันก็กับปอร์วัวเซนดอร์มันก็งั้นก็แต่กับเชลมฮะกูปันวันดอร์วัวเซน